กไม่นอนกิตุสารยอลันยอยังเขากระบาตมงปสินโอสุลุลามโออำไมตัวไก่นุษนนปัมปังยาเลอุลังตะยอมตังตุมบัติโกตังกบกอกิบอกด้วยงินังรำบังอสอยาเลยญารอมานา

อนิมังยอบารุนดอสมปัตโอดยมันมานาลันตินตับญัปปันตะตะตาลียันอุจันจารังตะลุติกิตังโอละโกงนกะโกนาบวงมองงกังนอยสมปัตอลุลุสันดนาสุลุmengada pintu dari emput ke badaru bandar tapang telur keba di pintu tasa kia kia muni batuak jua kelana.

ตดาตัดไตรับปีอริโมเดคมิโดนันตังบัตตังครบายอุปบิสิอุดาตุไอบิสิบดาวปุดาเดียบารุกดามังคมดังปาลมปังตุนโยอคิโบรกดาปันตาคมดัง

ตบาจลายกามิโดอินไดนงาตัตไตตนาลังวงตะโลนันตังบัตตังกระบายจุนวงญาเลดาวันก็อินไดทิงลาบุมวนระบาดอาบอกุปวงบารุกดาจับไปกุมฟานุงไงต้นโยอคุดวงดิงองตลุกดาตบอกกำดาสอกลุงก็สิมพวงอุดวงดิงอตยังวงอารงวงยามรอมาวงติมบาลจาจำพวงยาลัวฮานารันตังยาเลดาจัลไลกำมิดวงอินไดอาริญโย